0: โดยจำนวนก็ประมาณ
1: Complete number was 10319. Again, 10319.
0: So for next.
1: You're welcome.
2: 51 12 41 7730.